0: กว่ากันหรือ
1: เปล่าให้มาทุ่งจะเที่ยวกับเราจริง
0: ๆ
1: มันเอาว่าอิง
0: บุรุษนั้นก็ว่าอิง
1: ให้มาทุ่งนั่นเว้ยนะขอไปเสียหางวยจังหวะนั้นเอากระตาสมาบากาสิอุตส่าห์ช่วยยิบเองวันแล้วก็เข้ามาเน้นๆนั่นแต่เด่นๆเนี่ยให้มาทุ่งว่าแล้วที่มันจะเอาเทศของมันกว่าเราเขาส่วนทับเอลูกจานยาล่ะเอ็นจีรักยาล่ะนั่นเรื่องมันน่างราตังเอจิมราตังอุลุสุตามันเอาตัวบุกเดียบดิมุนเซนส่วนที่บัว
0: สีปาร์ตี้กิจเซไฮปาริยาล็อกินเขยวีปาตังเวน่ะงับวันเลยมาปาริสักหรือจู่เอเซมสัตว์วากาวับบุปผ
1: ีคุณน้องคนจัดเจนว่าอุลุเครกุเลน่ะเขาปุ๊บจ้ะเอ็งก็จะลงโซฟาปานิโซ่ที่ไม่เซนที่ไม่ตรงยาล็อกเวน่ะน่ะว่าขัดเจ็ดสิ่งล่ะก็ขัดเจ็ดสิ่งเจ้าโซเฟสิจิเห็นแต่ตัวน้องมันขลล่ะว่าสิบ้ากูขวานนี่เลยส่วนแต่ตัวกับเราเจนุจินเสบ้าตัวกูจะมาเอเซเดนเน้นกูจะมาเอเซ
0: เสรียนเจ้าพ่อสอ
1: นเอาไว้ก่อน
0: เฮ้ยเรื่องทำยังเอารูปเวนนี่ดิเฟ่แ
1: ต่ตัวนี่จะอิง
0: บ่นะเด็กกูพารู้เวนอุบุเลเลฟานินเนติ
1: เฮ้ย
0: เอ้ยอตุสก็ไปพูดมาเอาเกณฑ์มาทัดเต็มสาดิจาวบุเลล
1: ตัวนั้นแต่ตัวเจนี่เขาอยากวินเซงกัน
0: ฮันติจิ
1: ฮันติจิก็คุยตัวงบ่นะทีเอซ่าเฮซิมปากันจากลวนอีเฟดีเลยอีฟิตีแล้วห้องเขาก็ฮัลโหลบัตรใบสีเบ
0: เฮ้ย
1: แล้วกินกูเห็นอุกอุบัติเหตุจะซาฟันหัวหน้าเฮซ่าสิอาเบเจ้าบูจะอุกบุเลลฟันหัวหน้าเฮซ่าสิงเฮ้ยกี่มังแกน่ะ
2: เฮ้ยปัทุงปัทุง
1: เฮ้ยแม่มา
2: บ้านนั่งเฮ้เดี๋ยวอาทุ่มหัวสีปัด
0: ฮิลังเวนัมซ
2: า
0: ล
2: ู
0: มาบาลิซาอุนซอนเซซิซิมราวอุบาตัง
2: อาอเดนเฮ้เจ้าซาลามราวนั่นคิดลูสีปัดคิดลูบุยเลนอาทุ่มโมโ
0: อเค
2: ซัมโมเดล
0: ชาลูมาบาลิซาอุนซอนเซซิมราวก็ว่าตัวกิจบุรณะกี้เนี่ยนะยุวีบาตัง
2: ก็
0: อุบาตังบ่อนังหันเต็งเฮ้โจอุจิอุไตบ่อนังทูบาตังวีบ่อนังกูจิอ
2: ุไตบ่อ
0: ยาวเล่น
2: เจนวัยโอคุณเปล่าหันแต่หัวบ้านของเราต้องกุศลสับสนกุจิ
0: อากุศลสับสน
2: แล้วสิ่งเล็กๆเปล่าสิบัดเขาสวาบิลูสวาบะอุบุเอฟเลลินนักเตะเลยเอวเอบุตรกุจวานุอากิริกยาวเล่นลาโรนักสาวซาลามราว
1: ที่ไม่เคยคิดว่าจะคิดว่าจะสิบัด
2: บุตรงาบุตรงาบุตรงา
1: เอ๊ะสมัยนี้คนกำลังหาบ้านนะบ้านนี้เซนิขจันนี่กันนักนับถือบัตรกิ่งเฮ้บัตรง
2: เอ๊ะสิเลสิบัดกูเห็นอะไรอับันเซงเอสัลโลกเดนเนอารูมาเลนเอสัลเล
1: เอสัลเล
2: ทุกเฟลอันฟัตุโอ้ตัวมันจะสิบแปด
1: ฮัจจ์
2: ตัวเราควบาลเลเดนเวนนะตัวมันจะเดนเลนเดนอันฟัตุเอเอสัลโลควบาลเลเดนเดนกี่อันฟัตุเอละสิบแปด
1: เฮ้ยนั่งกี่สควบาลเลเดนเนนนะจิ้งว่าไม่สิบแปดนะ
2: ควบาลเดน
0: บุเตนโลนะบุเตนอาเซนน่าโอเคอาคุณบอลนี่โอเคน่ากับพ่อหัวซาลรัตกาตาปัสจ
2: ีนนะเดนบุบุเตเป
0: ้นบุเตม
2: าเฮ้ยสิบแปดตัวน่าเห็นว่าคิดว่าโอ้โหเป็นสิบเดนดิลักษณะเอกฟันเนี่ยอาการซีบเอาซาลฮบานเวน่า
1: เฮ้ย
2: ไอ้สุขสัญญามาลาปาบ้าตัดกันลาปาลาไม่พอตัวจะเห็นกิโลละ
1: บุตรบุตรบุตร
2: เฮ้ยสิบแปดตัวก็ฟันละ
1: เฮ้ย
2: กบันนะบ้าบ้า
1: บุตรเป็นอุสกับมาตัวเจ้าสกุลปั้นปีกหุ่นน้ำมนต์อาจารย์กูเอออุสกับฮันเตอร์กูเอน้องน้องพลเรือที่ขบันเลลิเดนอบันเลบัตมานะว่าบ้าบ้าขันละชดเชย
2: นักการขบันเลลิเดน
1: กันจะน้องคุยเจ้าสับจิริกัน
2: โจอุสกับตัวเนื้อเซลิซาฮักซ์โรขบันเลลิเดนอขบันเซลิเดนกันละกันตัวลาวเอ็มเดลิคุ
1: สเฮ้ยอุสกับมาสั่งมือเนี่ยนะเฮ้ยขบันเลลิเดนอบันตะวันนะ
0: เฮ้ยจูน่ะอากูซีพัดอากูพิทฮาร์เป็คอุเรมาพาริสเอาเวียนสิง
2: Sipa tu le chano.
0: O le chano. Hey, Sipa.
3: Popo la chamo mamedi. Eba ngu fiti loke. E mwe di khao lo zamunya ka. Ka pa wata huipeta. O ka etela www.lisedfm.co.za. Wa imamela yonahona muu.